0: 天哥要去做多久的买卖才能成为碾米厂的主人？
1: 我不会让你等很久的。
0: 不管怎样，碾米厂都是你的心血，怎么就成了我的了？
2: เหมือนเป็นคนที่ใจร้ายไม่มีรักให้ใครจริงเหมือนเป็นคนทอดทิ้งทั้งที่อันที่จริง

แค่มีเธอในใจส่วนลึกก็ไม่เคยต้องการอะไรเพราะเข้าใจฉันเข้าใจทุกอย่างจะรอเธอตรงนี้ที่เก่าของเราตรงนี้จะเป็นท

0: 我希望你能遇到比我更好的女子，比我好上百倍千倍。
1: 如果真的那么好，不知道他愿不愿意下凡。
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบใจไม่เป็นไรฉันแค่ห่วงใยที่ทำไปเพราะว่าใจรู้สึก